0: Hello and welcome to Snack Attack. I'm Rachel Liu.
1: And this is Raphael Blake. When you think of Vietnamese food, the first thing that likely comes to mind are banh mi and pho. And you are right, as they are widely enjoyed across Vietnam and around the world. But what you might not know is that much of this cuisine, especially overseas, tells a story of family and migration, championed by successive generations of the Vietnamese diaspora.
0: One of them is Khoi Dam, a Hong Kong-based American Vietnamese chef who weaves the heritage of his two homes into his cooking. Although he closed his previous restaurant to dedicate more time to his family, Chef Khoi remains deeply active in promoting this unique cuisine and his art of blending cultures onto a single plate. I spoke with him earlier. Good morning, Khoi. Welcome to our show.
2: Oh, thank you. Thank you for having me.
0: So, first of all, I'm going to ask you, in your view, what's the soul of Vietnamese cuisine?
2: The soul of Vietnamese cuisine? Wow. I think everything, a lot of the flavor and a lot of the umami and the taste really comes from their basically national ingredient, which is fish sauce.
0: Fish sauce, and
2: certain Mediterranean cuisines, Italian cuisine, like olive oil, it's basically like with good olive oil comes good flavor, and how you use it. And with the Vietnamese food, it's pretty much the same. They have their own style of like first press, second press, third press kind of stuff too. So
0: is it easy for you to buy the sauce from Hong Kong?
2: There are some places that carry it. Generally, they go by, N stands for nitrates, I think, but very good ones. Your extra virgin olive oil for fish sauce will be your 40 N. So 40 N is basically your extra virgin olive oil. And then there are others like 25 N, which is kind of like your virgin olive oil, right? And then as it drops, then it becomes like less flavorful, more salty.
0: Okay.
2: Right? It's very similar to olive oil.
0: And what is one dish from your childhood that you remember most vividly?
2: Oh, that's my favorite one is the soup noodle dish called bun riu. And it is a kind of like tomato and crab kind of soup noodle. And my mom made it the best. So every time I think of like soup noodles, I always fall back to that one.
0: Okay, so did you copy and paste the recipe from your mom then?
2: She has no recipe.
0: Oh.
2: It's a lot of just
0: love,
2: look and taste, and
0: wow,
2: hopefully you get it right.
0: Mm-hmm.
2: But then like with cooking, you kind of pull it in a way where it kind of suits your own taste also, and it becomes yours. And that being one of them too.
0: And aside from the international classics, what under the radar Vietnamese dish deserves a spot in the global spotlight?
2: There's a lot. I mean, that soup noodle being one of them. Like everyone knows Vietnamese cuisine for their beef noodle soup and their sandwiches. But they do a lot of like great rice flour type dishes. Like anything bun, anything bun, anything ban, right?
0: Yeah.
2: Like their steamed rice raviolis are really good. The steamed rice noodle stuff mixed with like Whittier pork and fish sauce, black pepper and stuff is really, really good. Yeah, there's a lot.
0: But can you maybe teach me one of the single dish that I can make at home?
2: One of the things that I like to do with not just for Vietnamese, but just the type of pickles that I like to make.
0: Pickles?
2: Yes. So the Vietnamese pickles that they use for the sandwiches and they can just put it as a side dish if you want. And you can kind of like be creative if you want to with other types of flavors and seasoning that you want to pull to your own particular style. The pickling itself, if you can make the pickling liquid correct, that's pretty simple. And a lot of it has to do with equal parts white vinegar and equal parts sugar.
0: White vinegar?
2: Yes.
0: Okay.
2: So equal part white vinegar, equal part sugar. And what you do is you just mix it up, bring it to a boil, let it cool down. And then once it's cooled down, it's up to you from there. In terms of, I like to add a lot of garlic and a lot of chilies in there, because I want it to be garlicky and spicy. Mm-hmm. But if you don't want it too spicy, you can cut down on the chilies. If you don't want it too garlicky, you can cut down on the garlic. But if you want to pull it into like other flavors, if you want to add, I don't know, a different type of chilies, if you want to add chipotle in there, it's going to be very good. Then it become a different smoky style Vietnamese pickles that you can, pickling liquid that you can use. I made pickles where it's the same base, but the same mixture of vinegar and sugar, some handful of garlic, some chilies. But then I threw in a good amount of just Korean style seaweed.
0: Korean style seaweed?
2: Yes.
0: Is it the secret of the recipe?
2: No, this is just things that I've been playing around with. This is just, okay. It gives it a different taste with the same pickling aspect, right? So I thought that one was quite fun to eat also. So yeah, so it depends on how you want to do it, but as long as you get equal proportions of vinegar and sugar.
0: Okay.
2: And then everything else is up to you on how you want to do it, as this garlic and chilies.
0: Okay, so it's very important to make sure the portion of vinegar and sugar,
2: yes,
0: are same.
2: Yes. And then so it's generally with the Vietnamese pickles is normally cucumber or cucumber and daikon, or cucumber, daikon, and carrots.
0: I see.
2: Yeah.
0: Okay, I'll write that down, and maybe I'll try it.
2: No, definitely. So, again, the thicker, the more crunchy.
0: The thicker, the more crunchy.
2: Yes.
0: Okay. But sounds like you have your own theory for cooking. Then what brought you to cooking?
2: I started cooking at a very young age, actually. I think I was, like, probably 19.
0: Wow.
2: Yeah, and my cooking background is culinary school in New York, French food, did a lot of fine dining kind of stuff, a lot of fancy foods, a lot of small little plates, a lot of like just, a lot of it is pretty over the top. And I think as much as there was a time and a place for that during my career, I just started going back to like flavors that I like to eat. And a lot of it has to do with Asian flavors. And then the Asian flavors end up being more Southeast Asian flavors. Especially now, and more like just Vietnamese and even Thai and like just those kind of stuff, right? So.
0: But will you be creative in your recipes, like in your cooking?
2: Yes. I think that's what keeps me motivated. It's just finding things or finding flavors that I like. That I like to eat, and then showcasing it in a way where I can be more playful with it. I can have fun with it. It doesn't always have to be like traditional foods. I think the beauty of food itself, and with a lot of things, but like with food, is you know everybody like traditional stuff, right? And but from there, that tradition got to start somewhere.
0: Yes.
2: So at some point, everyone is doing traditional food. And then somebody, a chef or whoever it is, does something a little bit different with traditional food. Some call it innovation. Some call it fusion. Some call it something. But it's influenced by something. And because it's slightly different from traditional, it becomes unique. And with that uniqueness, more and more people want that. And then everyone starts to copy that. Now, if everyone copies that for a certain amount of time, it actually becomes traditional again.
0: Yes, yes.
2: So I always think tradition breeds innovation, innovation breeds tradition again. Like this is how this, for me, this is how the cycle looks like it works.
0: But are you always the one to be, you know, creative and be, you know, creative in all your dishes, or you sometimes stick to
2: I mean, don't wake up and go, I want to be creative. It's more like For me, I cook. I like to cook what I want to eat at the moment, right? Mm-hmm. So, you know, let's just call it.
3: ค่ะแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศจีนค่ะนะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากอวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
4: ค่ะ
3: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะฮะไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอกับรับประทานแล้วครับเราต้องไปซื้อของตรงมาเลเซียมาอืมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแทนที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมาบอกว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันถึงจะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นอันนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ล้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเรานะครับเราเนี่ยมีเรดงเรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราครับเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่หน้าน้ำทางทะเลของพม่า
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอร่อย
4: ยังเห็นปลากระป๋องนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ
3: อายำของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซีย
4: ก็เอาไปทำปลากระป๋อง
3: ปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กแต่ตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่แต่ตัวเล็กนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายำแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
4: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเห็นขายเยอะเลย
3: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
4: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
3: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถึงใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละเนี่ยนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่า มหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้แชมป์เห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บภาษีประเทศนี้ปากไม่ดีกับแชมป์เอาไปเลย 15%
4: อาจารย์ท่านนี้ท่านมีอีกเรื่องตังหิดมากเลยทำไมฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์อาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
3: ์อเมริกาน
4: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
3: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนจะตั้งฉันเห็นเมืองไข่ฉันก็อยากตั้ง
4: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
3: ตั้งทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พอกิน
4: ครับอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นประเทศ
3: ต่างด้วยปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
4: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
3: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราฟอีกนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราฟไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
4: กระโหมใช
3: ่ก็ทำไม
4: จะซื้ออาวุธ
3: ไปขายให้ล็อกฮีดเอาไปซื้อจากล็อกฮีดมาจริงแล้วมันเป็นของใคร
4: ก็เป็นของสหรัฐ
3: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันถึงจะขายอาวุธได
4: ้นี่แหละ
3: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี้และทำไมเขาถึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้แล้วสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่สามที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
4: ม
3: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีแบบแข่งแบบขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
4: ก็เป็นจิ้งหรีดเขาปั่นต่อไป
3: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอินซีหัวล้าน
4: อ
3: ินซีหัวล้านมันหิวโสมก็มาจิกจิ้งหรีดนี่แหละไม่ใช่จิกธรรมดาครับกินด้วย
4: โอ้โห
3: นั่นแหละกินโดน
4: ัทนี่แหละตอนนี้ต้องคิดให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสว
3: ั
4: สดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังคะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: แม้ว่าจะมีการส่งงานแก้งานก็แล้วแต่คุณครูก็ยังไม่ยอมแก้คะแนนให้
1: ครับ
0: ก็ได้ศูนย์ในท้ายที่สุด
1: อันนี้คือเป็นคำบอกเล่าจาก
0: คำบอกเล่าจากน้องนะจากเพื่อนนะ
1: ครับ
0: อันนี้ฟังอันนี้ฟังเอาไว้ก่อนนะแล้วกระแสข่าววันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการบอกว่าน้องมีการไปถามหาคุณครูภาษาไทยท่านนี้แต่ว่าคุณครูภาษาไทยไม่ได้มาสอนในวันที่เกิดเหตุก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทางตำรวจก็ได้มีการความพยายามในการที่จะเรียกตัวคุณครูท่านนี้ด้วยเนี่ยมาสอบปากคำแต่ว่าคุณครูเนี่ยยังไม่ได้ไปให้ข้อมูลใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ขณะที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ผมบอกก็คืออาจจะเคยสนิทกันเมื่อตอนโรงเรียนเก่าก่อนที่น้องเนี่ยจะมีการแยกย้ายกับเพื่อนแล้วน้องก็มาเรียนที่โรงเรียนที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าน้องเนี่ยถูกบูลลี่เพราะว่าตั้งแต่โรงเรียนเก่าน้องถูกบูลลี่ด้วยการเรียกชื่อบางอย่างที่ตัวน้องเองเนี่ยรับไม่ได้ใครมาเรียกใครมาพูดชื่อนี้กับน้องมักจะมาล้อชื่อนี้กับน้องน้องก็จะมีอาการโกรธแล้วก็เก็บสะสมความรู้สึกไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วมีเพื่อนที่โรงเรียนเก่าของน้องที่ย้ายไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นคำบอกเล่านะย้ำว่าเป็นคำบอกเล่าอาจจะมีการไปเผยแพร่ข้อมูลกับเพื่อนใหม
1: ่ๆ
0: แล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปล้อน้องหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลนะอันนี้ฟังหลายๆด้านแล้วกันนะครับฟังหลายๆด้าน
1: จริงๆนะเรื่องของการบูลลี่เนี่ยการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือในครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ล่อแหลมนะ
0: ครับ
1: คือคนพูดอาจจะพูดด้วยความที่ไม่คิดแต่ว่าคนฟังเนี่ยอาจจะยิ้มหัวเราะก็ได
0: ้ครับ
1: แต่เราไม่รู้จริงๆนะว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่อ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้เรื่องของการบูลลี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าก็เป็นอีกประเด็นนะที่ไม่ใช่แค่เคสนี้เท่านั้นถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อสงสัยก่อนนะถ้าเกิดว่ามันอะไรยังไงเกี่ยวข้องกันไหมมันเดี๋ยวตำรวจก็ไปสืบทราบแต่ผมมองว่าคดีเนี้ยประเด็นเนี้ยมีเขาพูดถึงเรื่องของการบูลลี่มากระแสข่าวนะการบูลลี่มาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบูลลี่เนี่ยผมมองว่าโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวแต่ละครอบครัวจะต้องไปสั่งสอนหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวนะว่าเรื่องของการบูลลี่มันมีความรุนแรง
0: มันมีอิทธิพลนะ
1: มันมีอิทธิพล
0: ต่อสภาพจิตใจ
1: เพราะว่าการความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพี่ดีมาต่อยผมมาตบกระบาลผมอันนี้คือความรุนแรงใช่แต่ว่าความรุนแรงที่เขาบอกว่ามันสามารถส่งผลกระทบได้อย่างใหญ่หลวงที่เราคาดไม่ถึงมากที่สุดก็คือการพูดลักษณะเชิงแฮสปีดหรือว่าการบูลลี่กันเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าโอ้โหคำพูดเนี่ยเขาบอกว่าการทำร้ายต่อยกันเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวแต่เขาบอกถ้าการบูลลี่การพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดสงครามได้เลยนะพี่ดี
0: ม
1: อันนี้เนี่ยผมมองว่าอันนี้นี่ก็ถืออันนี้บทเรียนที่เราจะต้องไปบอกคนใกล้ตัวหรือไปบอกคนในครอบครัวเลยว่าเฮ้ยถ้าเห็นคนรู้จักบุตรหลานเราไปบูลลี่เพื่อนเห็นเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะโกรธเราชอบอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องสอนลูกหลานเรานะลูกเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำนะต่อให้เห็นอีกฝั่งนึงเนี่ยเขายิ้มก็โหเราะแต่เราไม่รู้ข้างในเขาซ่อนอะไรอยู
0: ่
1: อันนี้อันตรายอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่ทางเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนนะเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่นะครับแม่เอ้ยเห็นแล้วก็ใจหายนะครับเอ๊ทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับสังคมไทยเราด้วยนะครับ
0: คือเป็นเรื่องที่ถามว่าในอนาคตมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมไม่มีใครรับประกันได้หรอก
1: ไม่มีฮะ
0: ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอาจจะมีในลักษณะที่เบากว่านี้ไห
1: ม
0: รุนแรงกว่านี้ไหมไม่มีใครที่จะตอบได้จริงๆครับท
1: ั้
0: งน
1: ี
0: ้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันก็อย่างที่พี่โอมบอกครับมันสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือสถาบันครอบครัวน่าจะเป็นด่านแรกในการที่จะคอยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งตัวเด็กๆเองนะครับที่อาจจะต้องไปเรียนคือต่อให้เราเนี่ยเลี้ยงดูลูกเราอย่างดีเลยนะ
1: ครับ
0: โหดูแลอยู่ภายในบ้านให้ความรู้ให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราต้องปล่อยมือลูกไปสู่โลกอีกใบหนึ่งก็คือที่โรงเรียนสังคมเด็กๆสังคมของลูกๆเราเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะว่าลูกของเราจะต้องเจออะไรบ้างบางคนเนี่ยมาเล่ามาบอกเนี่ยมันก็พอที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ช่วยแก้ไขแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่กับบางคนที่เด็กๆไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เก็บความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วพอกลับมาบ้านก็อาจจะเป็นคนอีกคนนึงก็อยู่กับพ่อแม่ก็สนุกสนานเฮฮากันไปแต่ว่าภายในใจเนี่ยเขาอาจจะเก็บงำความรู้สึกที่ต้องเจอต่างๆนานาจากในโรงเรียนหรือว่าในกลุ่มสังคมเพื่อนเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ
1: ผมเชื่อนะว่าเด็กวัยรุ่นมัธยมยุคนี้ใช้ชีวิตเหมือนว่าง่ายแต่ผมมองว่าเขาใช้ชีวิตยากกว่าเราสมัยเราเรียน
0: ยากนะยากยาก
1: เพราะผมเราสังคมมันไม่ได้กว้างแบบนี้ไงมันเป็นสังคมแคบๆแต่ว่าสังคมของเด็กมัธยมสมัยนี้มันเป็นสังคมที่กว้างนอกจากสังคมในห้องเรียนแล้วเขามีสังคมโลกโซเชียลที่อยู่รายล้อมเขาอีกชั้นนึงไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่ผมเห็นได้เลยเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังมีความใจชื้นมาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าลักษณะของเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะเขาทำตามแบบฉบับเกือบ 100% ในการตัวรอดเนี่ยก็คือว่าหนีแล้วก็ซ่อนแต่เขาไม่ได้สู้เพราะเขาหนีก่อนเพราะว่ามันหลักการถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: นี่ข้อมูลอันนี้ดีนะข้อมูลอันนี้ดีที่มีน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเขาใช้วิธีการเหมือนที่พี่โอมบอกเลยที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงแบบน
1: ี้
0: เขานำเสนอใช่
1: หนีซ่อนแต่เขาไม่ได้น้องเขาไม่ทันไม่ได้สู้หนีซ่อนก่อนสู้เนี่ยก็คือว่าสำหรับสุดท้ายแหละนะฮะว่าคือดูแล้วมันจวนตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขอย้อนมานิดนึงเรื่องของการบูลลี่เนี่ยนี่เราต้องให้ความสำคัญนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยฮะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการสกัดกั้นยับยั้งการกลั่นแกล้งกันซึ่งไอ้ตัวนี้แหละฮะมันจะเป็นชนวนการโกรธแค้นบางทีเนี่ยเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงไปแกล้งเด็กที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเรายังมองว่าไอ้เด็กเล่นกันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าไปใส่ใจและที่สำคัญก็คือว่าอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมนะฮะแล้วก็แยกเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่ไปกวนเพื่อนไปแกล้งเพื่อนเพื่อจะลดเขาบอกลดความรุนแรงจากสังคมเพราะว่าการที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยมันคือบททดสอบในการอยู่เขาเรียกว่าบททดสอบอย่างหนึ่งของการอยู่กับสังคมของเด็กก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่อยู่สังคมผู้ใหญ่แบบเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดเราก่อนหน้านี้เราคิดว่าการที่เกิดเหตุในความรุนแรงในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นจากคนภายนอกเข้ามาจำได้ไห
0: ม
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้นะครับหรือว่าภาคอีสานที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะแต่นี่ผมว่าน่าจะเป็นเคสแรกเลยแล้วก็หวังให้เป็นเคสสุดท้ายที่เหตุมันเกิดจากคนภายในนะฮะก็ต้องคันนี้มันก็เหมือนว่าอาจจะต้องมีการตั้งเรียกว่าตั้งสติแล้วก็ตั้งวิธีการป้องกันกันใหม่เพราะเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะที่เกิดจากคนในโรงเรียน
0: น่าตกใจมากน่าตกใจมากจริงๆคือมันจะมีหนึ่งคำบอกเล่าเหมือนกันนะคือจากเพื่อนนี่แหละครับเพราะว่ามันมีข้อสังเกตจากคนที่ติดตามข่าวนี้ว่าทำไมน้องถึงได้ดูมีความเชี่ยวชาญในการที่ใช้ปืนกันขนาดนี้อ่ะโอเคหนึ่งเป็นปืนของคุณปู่เนาะได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่บ้านของคุณปู่เองเนี่ยมีกระสุนเนี่ยอยู่3กล่องกล่องละ50นัดน้องหยิบมา2กล่องตกอยู่ในที่เกิดเหตุ2ลูกเท่ากับว่ามีกระสุนปืนอยู่ในมือเนี่ย98นัดอยู่ในกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ย34นัดเท่ากับว่าใช้ไป64นัดในการก่อเหตุมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเคยไปฝึกซ้อมปืนหรือเปล่าเคยไปซ้อมยิงกันหรือเปล่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่พี่โอมบอกก็คือน้องไม่ได้ไปฝึกซ้อมในสนามยิงปืนอะไรต่างๆเลยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าทางน้องวัย14ปีเนี่ยเคยเอาปืนบีบีกันเนี่ยแบบสั้นเนี่ยใส่กระเป๋ามาที่โรงเรียนเพื่ออวดเพื่อนแล้วก็เอาออกมายิงเล่นภายในโรงเรียนด้วยหลังจากนั้นก็มีเอาเรื่องเพื่อนเนี่ยคนอื่นเนี่ยเอาไปแจ้งต่อคุณครูอ่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ต้องมาพูดคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องปืนกับผู้ปกครองด้วย
0: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทย

0: ันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดและโซนสุดท้ายก็คือโซนวิกฤตหรือว่าโซนสีแดงอันนี้เด็กๆจะเริ่มมีแผนทำร้ายคนพร้อมที่จะลงมือและสิ่งสำคัญเลยนะในวัยนี้เนี่ยเรื่องของการควบคุมสติสัมปชัญญะมันอาจจะยังผ่านโลกมาไม่มากเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีในสิ่งที่เขาทำ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นรู้มันจะอาจจะเป็นความรู้สึกว่านี่คือการแก้ปัญหาของเขา
1: ครับ
0: โดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเหล่านี้เป็นสัญญาณพฤติกรรมที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ควรจะต้องหมั่นสังเกตสังกากันเอาไว้ให้เยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: คือคุณหมอแกบอกว่าแกเก็บข้อมูลมาเนี่ยตั้งแต่ปี52นะ15ปี16ปีเนี่ยกับนักเรียนมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างแกพบว่าต้นทุนชีวิตแล้วก็ความสุขของเด็กๆเนี่ยในปัจจุบันนะถ้าเทียบกับในอดีต
1: มีไหม
0: อ่อนแอลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: ความสุขของเด็กๆความรู้สึกของเด็กๆภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันลดลงในทุกด้านครับ
1: ครับ
0: ความสุขของเด็กเนี่ยลดลงไปอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง
1: ถ้าไม่มีถ้าไม่เหลือเลยนะ
0: น่าสนใจมากเลยนะ
1: ครับ
0: เห็นได้ชัดว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยครอบครัวที่เรามักจะพร่ำบอกกันอยู่เสมอว่ามันเป็นประตูบานแรกในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะช่วยเหลือดูแลแต่ผลสำรวจของคุณหมอสุริยะเดลเนี่ยในช่วง15ปีที่ผ่านมาจากเด็กมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าไปเจอสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆรู้สึกว่าครอบครัวอาจจะไม่ใช่ที่เซฟโซนของน้องๆอีกต่อไป
1: โอ้ถ้าเป็น
0: หูฟังแบบนี้แล้ว
1: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าตกใจนะค
0: ื
1: ออย่างที่บอกว่าถ้าถึงแม้ว่าจะมีอาจจะมีเด็กคิดแบบนี้แค่ส่วนน้อยของการสุ่มตัวอย่างแต่ผมมองว่ามันก็เป็นอันตรายนะถ้าเกิดว่าครอบครัวเขามองว่าไม่ใช่ที่เป็นเซฟโซนเขาเนี่ยผมมองว่าอันตรายมาก
0: คือคุณหมอย้ำเลยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องมอบให้กับน้องๆในยุคสมัยนี้เนี่ยในยุคที่มันมีความเปราะบางเนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นจากรอบด้านที่มันโอ้โหมากกว่าในอดีตอย่างที่พี่โอมได้บอกไปเนี่ยเยอะมากจริงๆทุกที่ทุกทางมีผลต่อจิตใจของเด็กสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูเองเนี่ยควรจะต้องมอบให้กับเด็กๆกลุ่มนี้นอกจากความรักความอบอุ่นแล้วเนี่ยควรจะต้องมอบเรื่องของทักษะในการรับมือกับความผิดหวังครับทักษะการรับมือกับความผิดหวังการจัดการอารมณ์ของตัวเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นในยุคนี
1: ้จริง
0: และสิ่งสำคัญที่ครอบครัวนะคนในโรงเรียนรวมทั้งคุณครูไม่ควรมองข้ามก็คือสัญญาณที่คุณหมอได้อธิบายเอาไว้ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่ที่มีสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงสัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายที่สุดถ้าหากพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วควรจะต้องเข้าไปพูดคุยสอบถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่พอจะช่วยแก้ไขช่วยจัดการได้หรือไม
1: ่
0: อย
1: ่
0: างน้อยมันก็พอจะเป็นหนทางหนึ่งที่ลดจากหนักเป็นเบาได้นะครับนะนี่แหละฮะ
1: เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังบอกขอข่าวโกงสอบท้องถิ่นบ้างได้ไหมโอ้จริงๆเนี่ยข่าวโกงสอบท้องถิ่นนะจะเล่าหลอนซอไซเนี่ยผมคาดว่าอีก8นาทีก็ไม่หมดแต่ว่า
0: จะไม่พอ
1: เอาเป็นว่าเราไปยินดีกับสาวท่านหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามีการไปเปิดใจสาวท่านหนึ่งครับจากที่อันดับที่132
0: ขยับขึ้นมาเป็น
1: อันดับ1ฮะหลังมีการล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเพราะว่าเขามันเขารู้สึกดีใจมากเขาบอกว่านี่คือการพิสูจน์ความพยายามว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับก็ย้อนนิดนึงครับจากกรณีอื้อฉาวคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นซึ่งภายหลังนะครับมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความผิดปกติครั้งใหญ่โดยมีผู้ถูกแก้ไขคะแนนสอบมากถึง 5,925 คน
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าจะตรวจเจออีกหรือไม่นะครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีทั้งผู้ที่รับการขึ้นบัญชีและบรรจุข้าราชการไปแล้วจนนำไปสู่การออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิผู้ทุจริตและมีการคำนวณคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่อีกครั้งนึงนะครับล่าสุดครับมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณผมเอาสั้นๆนะชื่อคุณมัธยานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ข้อสอบที่รับผลกระทบจากการปรับบัญชีคะแนนใหม่ในครั้งนี้โดยได้โพสต์ภาพประกาศผลสอบพร้อมข้อความแสดงดีใจจนมือสั่นหลังจากพบว่าอันดับของตัวเองขยับก้าวกระโดดจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของบัญชีก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะกลับเข้ามาบรรจุข้าราชการเนี่ยสูงมากๆนะฮะก็คงจะแทบ 100% ละฮะ โดยโพสต์ข้อความระบุว่าจากระดับที่132เป็นระดับที่1มือสั่นขอตอบคำถามผลสอบของหนูในนี้เลยนะคะคะแนนภาคก82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคข84.33คะแนนขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกคำยินดีของทุกคนมากเลยค่ะความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆผมดีใจกับน้องผู้หญิงท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียดายน้องตรงที่ว่าท่านน้องเนี่ยได้บรรจุรับราชการตามเวลาที่น้องควรจะได้เนี่ยอะไรๆมันคงจะดีมากกว่านี
0: ้คุณคิดดูสิจากคนที่ควรจะต้องได้อันดับ1เนี่ยในการประกาศสอบครั้งนี้เนี่ยเขาโดนถีบลงไปอยู่ที่อันดับ100กว่าเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มีการถูกตัดออกไปเนี่ยมีคนไปสังเกตว่าเป็นคนที่มีนามสกุลเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมือง
1: เขาบอกบางหน่วย
0: ทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: คนที่สอบได้นามสกุลเดียวกันด้วยนะ
0: ก็ใช่ไงถูกตัดออกหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะโดนลงโทษกันมากน้อยกันขนาดไหนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่โหจากอันดับที่คิดว่าตัวเองหลุดไปแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาติดอย่างเกือบได้200กว่า80กว่าติดมาอยู่อันดับที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างตัวอย่างของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยจาก100กว่าม
1: าอันดับที่1ครับ
0: เออคุณคิดดูสิ นี่คือคนที่มุ่งมั่นต
1: ั้
0: งใจอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเป็นแรมปีก็หวังว่าจะได้เข้ามาอยู่ใน อาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันก็คืออาชีพราชการแต่ว่าพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะยังไงล่ะทีนี้เนี่ยนะ
1: ครับเป็นอย่างที่บอกว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของ5,000 กว่ารายชื่อที่ถูกเพิกถอนไปเนี่ย
0: 5,925 รายชื่อ
1: จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาด้วยไหมพี่ดีม
0: ต้องมีสิครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องมีฮะต้องมีฮะต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่า
1: จริงๆเขาไม่เอกใจมากตอนที่ประกาศโหนออกมาเนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละที่บางทีโอ้โหนามสกุลเหมือนกันนามสกุลอย่างพี่ดีบอกใหญ่ๆโตๆมาติดเข้ามาเพียบเลย
0: ใช่แล้วก็รายชื่อที่เจอแนวโน้มการทุจริตเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: เอาบ้านคุณเนี่ย มีคนนามสกุลเดียวคุณไหมเนี่ย
0: ไม่แน่ใจไอ้น้องผมสอบได้ปกติน้องผมสอบได้ปกติ
1: น้องคุณเก่งอยู่แล้ว
0: ผมก็ถามเหมือนกันว่า
1: ไม่ผมชื่ออันเนี้ยพี่ดีมาเรียนเก่งผมรู้พี่ดีเหมือนน้องพี่ดีเรียนเก่ง
0: ผมก็ถามให้เราได้ไปเข้าสู่กระบวนการอะไรที่มันผิดที่ผิดทาง
1: ไปแซวน้อง
0: มันบอกเฮ้ยอย่ามาพูดทางนี้เขาตั้งใจสอบตั้งใจเลยแล้วมันก็บังเอิญด้วยนะว่าอดีตอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ย
1: สถ
0: ก็มาจากผู้ว่าสุราษฎร์ด้วยเหมือนกันนะ
1: อ๋อจริงเหรออ
0: ่ะใช่ฮะ
1: อะไรจะลกกลมขนาดนั้น
0: ใช่คุณทีรู้จัก
1: ล่าสุดท่านก็โดนเรียกไปรับเข้าหากี่ข้อหา6-7ข้อหานะฮะ
0: เทียบเลยแหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่ผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากอันนี้ก็ต้องถ้าทำดีก็ต้องชื่นชมก็ต้องชื่นชมทางด้านของท่านปลัดนะท่านปลัดอันสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมันสามารถที่จะจัดการในเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าอาจจะดูใช้เวลาเป็นแรมเดือนอย่างน้อยมันก็เริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะเพราะว่าความชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสก็เรื่องนี้ก็ถ้าหากไม่จัดการอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งชนวนสำคัญที่อาจจะทำให้เก้าอี้รัฐบาลนี้สั่นคลอนก็เป็นไปได้อย่างน้อยเราก็เห็นความชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกนะในเรื่องของการโกงข้อสอบและจริงๆวันนี้เนี่ยทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของการหัวสวที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่มันอาจจะเป็นข้อมูลไม้เด็ดที่จัดการกับรัฐบาลได้มันจะมี2เรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วมันก็ยังคงอยู่ในกระแสณเวลานี้ก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถ
1: ิ่
0: นเรื่องของการหัวสวด้วยนอกจากเรื่องของประเด็นทางสังคมนะ
1: ไม่รู้ว่า
0: ถ้านับเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่า
1: ผมว่าสองเคสที่จะทำให้รัฐบาลเหนื่อย
0: ใช่
1: ผมใจเขาว่าที่จะทำให้รัฐบาลเหนื่อยโอ้แต่เวลาหมดไม่งั้นไม่ได้คุยเรื่องเสือเลยจะต้องหนีแม่เสือซะหน่อย
0: ที่มากัดเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับเป็นลูกเสือเนาะ
1: ไป
0: ขวบกว่าเอง
1: โอ้โหอันตรายมากแรงเยอะมากนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับพี่ดีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

0: สงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแพตตี้อนัญพัฒน์ค่ะ
2: และแก้มปิญญาพัฒน์ดาษอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะถึงแม้ฉันจะทำหน้าที่แทนนะแน่นอนข่าวของพวกเราก็ครบรถเหมือนเดิมแหละนะคะทั้งรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาดูนะคะใน Facebook ได้ค่ะที่เพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราจะอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วง 6:40 นะคะต่อสายคุณอัสซารียานุวาตีค่ะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยววันนี้เธอก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ smart glass เป็นประเด็นถกเถียงล่าสุดนี้นะคะแล้วก็ในช่วง 7:00 ค่ะทุกวันจันทร์นะคะเช่นเคยเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันเต็มๆครึ่งชั่วโมงนะคะกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของราชการไทยว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะคะต่อกันเป็น EP 2แล้วนะคะ
1: ค่ะก็มาอยู่ให้กำลังใจนะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็ติดต่อกันได้ผ่านช่อง LINE Official ด้วยนะคะมีอะไรก็ทักทายเสียหายให้กำลังใจกันได้เลยค่ะวันนี้ข่าวแรกค่ะเดี๋ยวแพตตี้จะพาไปติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนกันนิดนึงละกันนะคะที่อย่างที่เราทราบกันดีนะสอเขานะยืดเยื้อนะคะแล้วเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมการเปิดเส้นทางการเดินเรือเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็อัปเดตล่าสุดวีคที่แล้วนะคะความพยายามในการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งน้ำมันดิบนะคะกว่า120ของโลกในช่วงเวลาปกติกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็มีบททดสอบครั้งใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าอิหร่านแล้วก็โอมานตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถตกลงนะคะกำหนดพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้จนใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่าความหวังในการเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบนะคะยังคงกลับดูเหมือนห่างไกลเมื่อฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องอันเข้มงวดนะคะต่อสหรัฐอเมริกาทั้งการเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นค่ะสถานการณ์จริงในน่านน้ำเนี่ยก็ยังคงทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุดก็มีเหตุเรือนะคะบรรทุกน้ำมันของบริษัทแอดน็อกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางเดินเรือวิกฤตสายนี้เนี่ยยังคงติดหล่มอยู่ท่ามกลางการต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การคุกคามทางการทหารที่ยากจะหาข้อยุติที่ลงตัวนั่นเองข้อตกลงเส้นทางเดินเรือระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็อย่างที่เราทราบสามารถตกลงพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้แล้วโดยกำหนดให้เส้นทางขาเข้าอินบาวให้เรือวิ่งผ่านช่องทางเหนือซึ่งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านขณะที่เส้นทางขาออกเอาบาวนะคะให้เรือวิ่งผ่านช่องทางใต้ซึ่งอยู่ในน่านน้ำของโอมานแต่ต้องมีการประสานงานร่วมกับอิหร่านนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดในเส้นทางเดินเรือส่วนกลางที่ อาจจะต้องนำมาใช้ในอนาคตนะคะการอนุญาตให้เรือรบผ่านทางและการจัดทำระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมประสานงานร่วมกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโฆษกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่าตัวย่อ IRGC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวแล้วก็แยกส่วนจากรัฐบาลฝ่ายบริหารระบุว่าการเปิดช่องแคบมีกลไกเฉพาะตัวและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเจรจาระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าอย่าง IRGC เขาก็มองแหละว่าฮอร์มูซมันคือแหล่งอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยค่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยว่าทำไมการเปิดเส้นทางเดินเรือเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็ตัวอิหร่านเองก็แน่นอนข้อเรียกร้องจากอิหร่านนะคะ ก็มีดังนี้นะคะเช่นสหรัฐต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างถาวรและถอนกำลังทหารรวมถึงทรัพย์สินทางทหารออกจากพื้นที่สหรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายจากสงครามแก่อิหร่านอย่างครบถ้วนสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดและคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขสหรัฐต้องยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรติดอาวุธในภูมิภาคอย่างถาวรรวมถึงต้องไม่คุกคามอิหร่านอีกนะคะทั้งฝั่งสหรัฐเองก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันนะคะเขาก็มีเงื่อนไขแล้วก็จุดยืนที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็คือสหรัฐต้องการให้มีข้อตกลงที่ยอมรับได้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเสียก่อนสหรัฐจึงจะยอมยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งสวนทางกับอิหร่านที่ต้องการให้ยกเลิกการปิดล้อมทันทีนะคะเหมือนเธอทำก่อนสิฉันก่อนสิก็ไม่มีใครทำสักทีสหรัฐต้องการคำมั่นสัญญาจากอิหร่านว่าจะยุติการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบข้อขัดแย้งเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะโดยอิหร่านเนี่ยควบคุมช่องแคบและต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้เส้นทางแต่สหรัฐคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็เขาบอกว่ากรอบระยะเวลาการเจรจาเนี่ยที่ตอนแรกมันจะต้องชั่วคราวแล้วก็ตอนนี้มันจะมาถึงการเจรจาขั้นสุดท้ายภายใน60วันแต่สหรัฐมองว่าอิหร่านนำประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขควรจะแบบเหมือนมาบังคับก่อนทำได้ยังไงมันก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนก็ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตอนนี้แน่นอนการเดินเรือเปิดเส้นทางการเดินเรือยังคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะ
2: ค่ะยังดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทะเลสาบที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะระดับเขานี่ล่าสุดลดลงแต่ระดับต่ำสุดแล้วตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำมาเลยนะคะนั่นก็คือทะเลสาบมีดนั่นเองนะคะ MEAD Lake Mead ที่สหรัฐอเมริกานะคะระดับน้ำล่าสุดตอนนี้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ90ปีเลยค่ะคุณแพทแล้วก็ถือว่ามันกระทบคนจำนวนมหาศาลเลยนะคะราวๆ40ล้านคนใน7รัฐของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะพาดหัวข่าวจาก The Guardian บอกว่า Lake Meadplummets to historic low water level as Colorado River struggles ค่ะก็เป็นการลดระดับลงมาที่ต่ำที่สุดท่ามกลางภัยแล้งอย่างรุนแรงนะคะหิมะสะสมในเทือกเขาร็อกกี้ก็ลดลงเป็นประวัติการณ์ การใช้น้ำเกินขนาดนะก็ล้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว40ล้านคนนะคะซึ่งสำนักการฟื้นฟูแห่งสหรัฐค่ะได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะว่าระดับน้ำ